ติกิตาเอกมันสังมาเรางันเศร้าสามเงาสิดกะลิเงาลายาปมุยาลายยักโกลันสุมานังกนายยักโกไงมาเราเงาดุยุงกังและนายนามาปัสินาลามะสุลวามายยักโกนักเงาอากูนปันดาลวันลังกันนินุบอระไงอากูไงเงาไงกะคุณละบูนันดองปอลงอมาเรียงารันไตยะลายติมุนิญะกังเงามาสามัวปริญัยปกินาวัตาวสุลวามายงกิตไตดิบัตังยุโลละนายอาริลิกังเงานังการนิUang abadai kangau kulu nangkat jaliu uang mantawai abis semua orang ada baru.

ติกิตายกามังสังบาลิกะสัมเงาลันตังตะเจ้าวะนะอังกะอังกะบิสิกาลิญาลายาลละติกิตายกามราวเงาดุยุงกังปัญญาลิมะนังมารวันบิสิดียะตะลิงาลิงะบักะดียะสาวาลิงกังอุรมุกะไคลหุไอลิงกังอิมุกะกะลิงกังอุญะไลนติปราวงาบารุkita nyara kaban ngabidut da manah ngaudu bagamang tak leno-leno baka kuda temu adoi bicur nang mansau denyai huu